บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเด็กลูกหนูจุตานาโพลาจะมาแก่ไฮยามเกาะได้นะไฮยามเกาะได้นักสิมปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮาโลปาสีโลมันมโนะโตโยโอ้งแงบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตาโมยังตันตังอยู่ดุนะบวกเลยดักโดสูตันตังดวงปักไปยิ่งตรงสากบวยบวยละติหมอกโมยังมะลูสลันแตงโบนี่บวงสลันติกสันติงตะนงโบนี่ปากไอ้อาวาตต่างสลาดายลาละมันกวากบุกิดบุนงเป็นงี้